0: ไหนครับอะไรครับหมายเลข
1: หมายเลข6 is available. May I return it?
0: Receive.

0: ไปครับไป
1: ไม่ได้คุยไม่ต้องครับ
0: ไม่ต้องคร
1: ับ Where is he, okay?